0: This year marks the 10th anniversary of the first LMC leaders meeting, and figures tell the changes the framework has brought. In 2025, trade between China and the five Mekong countries reached a record high of $500.9 billion, an increase of over 150% from a decade ago. China has remained the largest trading partner of Cambodia, Myanmar, Thailand, and Vietnam for many consecutive years, according to China's Foreign Ministry. At the end of August, representatives from the six LMC countries gathered in northwest China's Qinghai province for dialogue and exchanges. They have expressed hope for greater cooperation.
1: The first one is automotive. EV, electric vehicles, that is really popular in among Thailand people. We had something like BYD, as you know, Chang'an, and SAIC, and I think another several brand. And they are really good in terms of selling, and I think really successful to open the market in Thailand, as well as they can use Thailand as an export products to other Southeast Asia. The second one that I know is Haier. They produce a lot of home appliances, and I found them really interesting, the factory in Thailand as well. And the third one really active is Huawei. It's really active in Thailand. I think they are doing very good and very reliable services and equipment and devices.
2: 那么从这个历史来看的话，中泰贸易最大的贸易点以前是农业，但是现在我们不可忽略的是中国的高科技被泰国大量的引进吸收，高科技企业来投资，比如说泰国在东部经济走廊建立了一个叫EEC东部经济走廊，这个东部经济走廊在泰国也是建立了十年左右，它这个经济走廊专门吸引这个高科技企业，就是它淘汰一些传统手工业企业、传统制造业，它需要高科技企业，它设立了有十大高科技产业集群，这里面大部分是我们中国的企业进来投资，比例占得非常大。这个具体数字我还不能乱讲哈，我还不太很掌握。就是说，可以看到这种合作的步伐越来越快，所以说这条河啊带动了这个。这个下游的五个国家，然后呢，这个经济呢是可以通过这条河啊去搭建更大的一个经济平台、交易平台，包括贸易，啊，包括旅游，啊，观光旅游业，啊，包括这个教育、文化，啊，方方面面都可以把它带动起来。
0: The LMC Corporation also operates a $300 million fund. The fund has supported more than 1,000 projects throughout the region and more than 100 in Thailand, covering multiple areas including water resources, agriculture, education, environmental protection, and health. Thailand is not alone. Since 2017, Cambodia has received funding support for 113 projects.
3: ยังยังอันเป็นเหตุการณ์ชนะสมควรครูผู้บอลเมียนสเปียร์เมียนลายให้หนึ่งรวมจากสหกิจอย่างกลางได้บอกบอกโอนไปจีจนจันปานเตยความเตาไปจีจนการเชียร์รัฐบาลการเชียร์ตามระยะกว่าไทยกระดาษต้นวิทยุในที่นู้นได้ช่วยเอาไปจีจนการเชียร์เมียนการเงินเพื่อให้เมียนมกรปอเตยกวาดเมียนประจำนวนต่อครัวจังการริจมราในขนมการเชียร์อัดไอ้กัดดัดจันปีการช่วยชุนเชิงปีมัดเพื่อจำนี่ปาเดย์ย่อมรุมปังแทะกรอยกาสันตเนียตีกรงเรียงตันเลลานช้างให้นังเมกงนี่ยึงนังเมียนกาอาภิบอที่จำรานเลวิไซเซิงๆปันเนปิไซบุญได้สำคัญได้ยึงยาวเมาเมียนวิไซเตจอบับท้อเศรษฐกิจให้นังเปลี่ยนนิจกรรมได้นังเพื่อเอาเมียนกาอาภิบอล้างตามระยะ
0: Cambodia began a four-month visa-free trial for Chinese visitors in June, becoming the latest Southeast Asia countries to ease visa policies.
4: Sinan mentioned century-old lane houses and plain tree-lined streets have long made it one of Shanghai's most literary scenes. Though the Shanghai Book Fair has come to a close, Sinan Literature Month is still in full swing.Let's take a closer look.
5: From August until September.